0: Nema drugog Boga osim Allaha. Muhammed je Božji zaslanik.
1: Ilah mađiro, Allah moje, Muhammedna wa Rasul Kisa.
2: In ja pati dži a par Allah i Muhammed ili mi sašit Allah.
3: มันมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค
4: ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ
5: ์ There is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah